0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลปต.อ. FM 104.5 MHz

รายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรักสัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music
2: 10 play hit
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ตัวร้ายจาก Clear X กับ Bank Priti นะฮะก่อนหน้านั้นก็มีรอจาก Slot Machine มีลงใจของ Bogey Lion นะครับแล้วก็1เพลงที่ชาว Flex Request กันเข้ามาด้วยไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชาลีใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาว Flex นะฮะวันพุธกลางสัปดาห์เช้าวันที่13พฤษภาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมอีก1วันที่มาอยู่ดูแลการทัน FJ BAM ตั้งแต่8โมงแบบนี้เวลารถติดเลยแหละ8โมงกว่าๆนะฮะตอนนี้รถติดแน่นอนอยู่บนท้องถนนกันอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะจะได้ทำให้วันของคุณในวันนี้ในการทำงานทำภารกิจต่างๆมีความราบรื่นมีความสุขด้วยรอยยิ้มกันตลอดทั้งวันเลยนะครับอ่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ได้แค่เดินมาส่ง The Last Walk นะฮะเป็นหนึ่งซิงเกิลจากศิลปินแบบวัยรุ่นเลือดใหม่แล้วก็โอ้โหฮอตมากๆเลยนะทั้งกวินดีที่ได้ Black Heart มาร่วมฟีเจอริงในเพลงนี้ด้วยปล่อยออกมาสักประมาณเกือบ1เดือนนะฮะยอดวิวในแอปแดงเนี่ย 6.8 ล้านวิวแล้
1: ว
0: ไม่ธรรมดาสำหรับหนุ่มคนนี้ปล่อยเพลงออกมากี่เพลงก็โอ้โหฮิตทุกเพลงเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันนะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended สำหรับคนอยากออมฟังทางนี้เลยนะครับผมธนาคารออมสินเนี่ยเขาออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะฮะรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะฮะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเลยใครสนใจก็ฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 69สิ้นเดือนนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นยังไม่ไปไหนนะฮะอยู่กันต่ออีก2ชั่วโมงเลยทีเดียวอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมคิดถึงเพลงไหนอารมณ์ไหนมูดอะไรก็ส่งมาที่แอป Flex Connect ได้เลยนะฮะส่วนใครที่ Request เพลงของวงซิลเข้ามาจัดเอาไว้เรียบร้อย

0: ีซิงเกิลล่าสุดจากนุนิวนะฮะ New Season ฤดูใหม่มีโอ๊ตปราโมทฟีเจอริ่งกับไมยาราบมองหน้ากันไม่ติดแล้วก็ซีลกับแบบไหนที่เธอรักด้วย Nitten 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาสเตย์ชูนกันต่อ
1: Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ย

0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: พลงรักจาก Three Man Down นะฮะ1เพลงโรแมนติกเพลงนี้จัดให้ได้ฟังกันท่ามกลางบรรยากาศที่มันอึมครึมเหงาๆเศร้าๆเดี๋ยวมูดมันจะแบบว่าดาวกันไปซะก่อนนะครับผมเอาล่ะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะเช้าวันนี้ที่ก็มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Bam ก็อยู่กันทั้งวีคเลยแหละเดี๋ยวยังไงชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้เลยนะฮะที่ App Flex Connect ของเราเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอนชั่วโมงนี้นะครับพอพูดถึงเทรนที่มาแรงมากๆแล้วก็เป็นไวรัลอย่างการเต้นแอโรบิกกันหน่อยดีกว่า wow. ที่สวนลุมพินีเนาะหลายๆคนเห็นไปแล้วนะครับโอ้โหวัยรุ่นเจนซีนี่ไปกันเต็มไปหมดคุณแม่คุณพ่อจูงมือลูกๆกันไปเหล่าดาราศิลปินก็ไปกันหลายคนเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเต้นแอโรบิกนะมีมาตั้งแต่ยุค80นู่นเลยเริ่มจากการเป็นการออกกำลังกายสำหรับนักบินแล้วก็นักบินอวกาศนะครับเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีก่อนออกปฏิบัติหน้าที่นั่นเองแล้วก็มีการออกมาให้กับบุคคลทั่วไปได้ลองเต้นกันดูแล้วเขาก็บอกว่าการเต้นแอโรบิกเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่มันดีที่สุดเลยนะฮะไม่ต้องใช้ไดเอทไม่ต้องมีการบอดี้เวทไม่มีงบอะไรเลยคือแบบฟรีๆสุขภาพก็ดีด้วยนะฮะใครที่ไม่เคยลองเนี่ยลองไปดูคนที่เขาเคยไปมาเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้าเกิดไปแล้วจอยเนี่ยก็คือติดเลยนะต้องไปเต้นแบบทุกวันแต่ถ้าเกิดใครไปแล้วไม่จอยก็คือไม่ชอบไม่ไปอีกเลยหายไปเลยนะฮะก็ลองไปดูกันได้เอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จากชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
5: ว่าคิดถึงเธอ
4: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

ายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye ซิงเกิลจาก Full Step นั่นเองเป็นหนึ่งเพลงที่เป็นตัวแทนของคนที่อยู่ๆก็โดนทิ้งโดยที่ไม่มีแม้แต่คำลาเลยนะครับคือหายไปเลยนั่นเองนะหลายๆคนต้องบอกว่าโดน Full Step เนี่ยตกจากสกิลในการเล่นสดที่โอ้โหมันมากๆแล้วก็แบบแน่นมากๆเลยนะฮะเลือกเอาเพลงนี้มาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour 9:56 นาทีแล้วอยู่กันท้ายชั่วโมงนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะที่นี่ Flex 104.5 เชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังทำงานอยู่แล้วตอนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนใครที่มีปัญหาอะไรให้ผ่านมันได้แบบฉลุยเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อนะครับ

0: ้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจาก AB Normal ทั้งที่ผิดก็ยังรักFirst อนุวัตร featuring กับ Zina ยินดีเสมอแล้วก็ซิงเกิลจาก Earth พัทรวีด้วยกับห่วงนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพ้อมองไม่ใช่คนที่ควรเพ้อใจทุกเวลาท

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

เมื่อไหร่จะบอกนะฮะเป็นซิงเกิลจาก2ศิลปินคุณภาพอย่าง ETC กับ The Parkinson นั่นเองเป็นเพลงที่ปุ่นเชื่อว่าหลายๆคนชอบแล้วก็ฟังวนๆซ้ำๆอยู่แบบนี้เหมือนกับปุ่นเลยนะครับผม ชอบเหมือนกันเพลงนี้นะแล้วก็ยังมีซิงเกิลจากมายด้วยถอนหายใจวัชราวลีนะครับร่มสีเทาแล้วก็งานจากนนทนนท์ฟีเจอริ่งกับ Your Boy TJ กลัวลืมที่เดียววันเสาร์นี้นะฮะใครที่มีบัตรอยู่ในมือคุณคือผู้โชคดีจริงๆบอกเลย Spectacle Concert ของนนทนนท์นะฮะเพียงแค่1รอบที่ไบเทคบางนาปุ่นเองก็น่าจะไม่ได้ไปนะครับเพราะไม่มีบัตรแล้วก็ติดงานด้วยแต่เดี๋ยวจะรอดูภาพต่างๆวิดีโอตามโซเชียลมีเดียอยากเห็นแล้วว่ามันจะออกมาแบบดีสักแค่ไหนเนาะอ่ะ10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับชั่วโมงนี้ก็ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะแล้วเดี๋ยวปุ่นจะมารับสายผู้โชคดีกันด้วยใครที่มีการลงทะเบียนไว้สำหรับกิจกรรม Flex Delivery ของเราเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยขอบคุณด้วยนะครับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: มาตอนนี้ถึงเวลาที่ชาว Flex ผู้โชคดีนะฮะจะได้ฟินฟรีกันแล้วกับ Flex Delivery ของเราผู้โชคดีอยู่ในสายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อคุณพิงค์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: คุณพิงค์ยินดีด้วยนะครับ
4: ค่ะขอบคุณเป็ดมากค
3: ่
4: ะ
3: เป็นผู้โชคดีวันนี้นะครับกับเมนู Healthy Comfort Food เลยจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยาคุณพิงค์ได้เห็นเมนูไหมว่าเราจะส่งเมนูอะไรไปบ้าง
4: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
3: ม
4: ีอะ
3: ไรน่าจริงเหรอนี่เดี๋ยวผมบอกให้ฟังเลยมี4เมนูคุณพิงค์มีสลัดไก่ย่างนะครับมียำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็มีข้าวหน้าแฮมเบอร์กอกไก่ซอสคุกช็อปแล้วก็ยังมีเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วย4เมนูแบบเน้นๆเลยนะฮะ
4: เยอะมากโปรตีนจุก
3: ๆรับรองว่าอร่อยแล้วก็เฮลตี้ด้วย
4: ค่ะ
3: ฟังไปแล้ว4เมนูคุณพิงค์อยากจะลองชิมเมนูไหนมากที่สุดมั้ยฮะ
4: อยากชิมสลัดมากที่สุดค่ะวันนี้ยังไม่ได้รับผักเข้าร่าง
3: โอ้โหโอเคงั้นดีเลยนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าได้รับไปแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็อวดเพื่อนๆในโซเชียลกันได้นะคุณพิงค
4: ์ได้ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กของเรา Flex Delivery ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผม
4: ได้ค่ะยินดี
3: นะฮะทานให้อร่อยนะครับ
4: ขอบคุณมากๆค่ะ
3: ครับสวัสดีครับนี่ชาวเฟล็กซ์คนไหนนะครับอยากฟินฟรีแบบนี้จากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14นะฮะลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราแล้วคุณจะเป็นผู้โชคดีเหมือนกับคุณพิงค์แน่นอน
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
5: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: FlexLeg Recommended This Week
1: แอมรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร ฟีด Fellow Fellow
0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lidl Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
0: Flex Lake Recommended

0: รักให้เธอได้รู้ Proof นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากปันสอนนวัตที่แฟนๆก็เรียกร้องรีเควสต์กันเข้ามาโอ้โหเยอะมากๆเลยก็เลยจัดให้ฟังกันเลยนะครับช่วงนี้กับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้า FJP มาสแตนบายรอชาว Flex อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับปุ่นอีกรอบตอนเวลาบ่ายสองเวลาปกติของปุ่นนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวแป๊บเดียวต้นชั่วโมงมี3เพลงนี้จัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

0: ไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิอยู่ได้แล้วนะครับของลิปตาฟีเจอริงกับเมอร์แล้วก็จากนี้ไปจนนิรันดร์ของเอจิราก่อนด้วย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเจอกันบ่าย2นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ังอาจงามค้ำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: สักวันฉันจะหายดีจากอิงวรันธรครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คิดถึงกันไหมชาว Flex ทุกคนนะครับเสียงคุ้นๆแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วเลยครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา11โมงจนถึงบ่าย2เป็นช่วงเวลาความสุขที่ FJ พิมจะมามอบให้กับชาว Flex ทุกคนนะฮะวันนี้มีเพลงที่ได้เตรียมเอาไว้รอทุกคนเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงกันบ้างฮะจัดเต็มกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย10เพลงฮิตของเราเต็มๆไป45นาทีนะฮะและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วด้วยนะครับยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นนะครับเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนรอฟังมากเลยยังไงก็ Stay Tune กันด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com

ในความคิดของผมบางครั้งการที่ใครสักคนเข้ามาในชีวิตเรานะฮะแล้วก็เลิกกับเราไปอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะฮะเขาเข้ามาในชีวิตเราเพื่อที่จะสั่งสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งขึ้นเราไม่จำเป็นจะต้องเศร้าหรือจมอยู่กับอดีตจนมากเกินไปสำหรับใครที่ตอนนี้กำลังเศร้าอยู่ FJ Pin เป็นกำลังใจให้นะฮะในวันหน้าต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแน่นอนและนั่นคือเพลงสุขสันต์วันเลิกราหรือว่า Farewell จากดำรงนั่นเองเป็นเพลงที่ FJ Pin อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hourใกล้เที่ยงแล้วหิวข้าวกันหรือยังทุกคนอย่าลืม stay tuned กันด้วยนะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับ FJ Pim นะแล้วเจอกับ3เพลงนี้เลย

0: ยิ้มจาก Instinct ครับทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดนะฮะ Stay Tune กันต่อยาวๆที่นี่ Flex 104.5 กับ FJ Pim ด้วยนะครับ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ร้อนนี้ไม่ต้องทนอีกต่อไปครับเพราะ Air Carrier จะช่วยดูแลทั้งคุณและเงินในกระเป๋าพร้อมกันเลยกับแคมเปญร้อนนี้ฟรี 4,000 กับ Air Carrier Copper Ion ใครคิดไม่ถึง Carrier คิดถึงแอร์รุ่นนี้ฟังก์ชันครบนะครับมีทั้งระบบฟอกฝุ่น X Ionizer สั่งงานผ่านมือถือสามารถเปิดปิดแอร์จากนอกบ้านได้และดูแลฟรีถึง3ปีเต็มวิธีรับสิทธิ์เงินคืนเข้าบัญชีง่ายๆครับเพียงกดรับโค้ดโปรโมชั่นที่ Facebook Carrier Thailand จากนั้นซื้อ Air Carrier รุ่น Copper Ion ขนาดใดก็ได้ที่ร่วมรายการแล้วลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ carrierthailand.com รับเงินโอนคืนสูงสุดถึง 4,000 บาทขึ้นอยู่กับขนาดของ BTU พลาดไม่ได้แล้วนะครับรีบเลยครับซื้อ Air Carrier Copper Ion กับร้านค้าที่ร่วมรายการติดตั้งและนำโค้ดมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Carrier Thailand Line at Carrier Promotion หรือเบอร์โทร0954595907
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
3: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
6: ว่าคิดถึงเธอ
5: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
6: ฉันคิดถึงเธอ
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

1ชั่วโมงสุดท้ายไปกันต่อนะครับจะเจอกับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เที่ยงคืนฉันออกมาคอยเธอกันละละลาโอ้เธอเจ้าซินเดอเรลล่าเธอไม่ทันร่ำลาโอ้เธอเจ้าซินเดอเรลล่าเธอซินเดอเรลล่าจาก Tattoo Color ครับและเพลงต่อไปเพลงนี้

0: Hidden Track จาก Trinity ครับทั้ง3เพลงนี้นะครับรอชาว Flex ทุกคนอยู่แล้วนะครับ Stay Tune กันด้วยชั่วโมงหน้ามาเจอกันนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin

0: ภาวนั้นซิงเกิลจาก Your Boy TJ Featuring เล็กรัชเมธนั่นเองนะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 TJ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ผมเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อคอลแลบเลยนะฮะซึ่งเพลงดังของเขาเนี่ยก็มีมากมายนะครับส่วนซิงเกิลล่าสุดไม่รู้ว่าทุกคนได้ฟังกันหรือยังเพลงนี้ชวนศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงสายฮิปฮอป R&B อย่าง C9 นะครับมาฟีทริงด้วยในเพลง Star ซึ่ง MV ปล่อยมาได้2อาทิตย์เท่านั้นเองแต่ว่าเพลงติดหูมากถ้าใครอยากฟังนะครับขอกันเข้ามาได้เนาะแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีซิงเกิลกับกวินดีด้วยสำหรับใครที่อาจจะเกิดไม่ทันนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยกวินดี Your Boy TJ แล้วก็ป๊อปปี้ชัชยาเนี่ยเคยอยู่วง321ที่ค่ายกามิกาเซ่มาก่อนซึ่งตอนนั้นก็ฝากเพลงฮิตไว้มากมายด้วยก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆนะฮะที่3คนนี้ก็ยังไม่หายหน้าหายตาไปจากวงการเพลงไทยแล้วก็ยังทำซิงเกิลมาให้พวกเราได้ฟังกันเรื่อยๆด้วยซึ่งกวินเนี่ยก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มออกมาด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พิมพ์แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วด้วยฝาก Stay Tune กันด้วยนะครับอีก2เพลงเท่านั้นเองแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: กัน
1: ผมเพิ่งพูดถึงเขาไปไม่นานมานี้เองเลยนะฮะก็เลยอยากมาเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนฟังก็เป็นซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ของกวินดีนั่นเองนะฮะอัลบั้ม Room 101นะครับกับเพลงได้แค่เดินมาส่งซึ่งเพลงนี้เนี่ยชวน Black Heart มาฟีเจอริงด้วยนั่นเองนะครับ Black Heart ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาแรงมากๆอยู่ในกระแสสุดๆวัยรุ่น

0: เจนซีนี่เลิฟผลงานเพลงของเขามากเพราะว่าเป็นซาวด์ใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินกันนะฮะในวงการเพลงไทยเนาะโดยเฉพาะวงการฮิปฮอปในตอนนี้ที่บูมสุดๆเลยครับและนั่นก็คือเพลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับที่ FJ พีมจะได้มาเปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้ครับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เป็นช่วงเวลาที่ FJP ไม่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าต้องลาชาว Flex ทุกคนไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังรักกันและคิดถึงกันกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ด้วยเวลาเดิมครับผม 11:00 น.จนถึงบ่าย 2:00 น.เป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นั่นเองครับส่วนชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นครับที่จะมาดูแลทุกคนตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นและได้เตรียมเวลาด้วยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มัน

0: stay tuned กันด้วยนะครับ FJ พิมพ์ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ยังรักอยู่ไหม Stars นะครับซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shy ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex อีก1รอบกันด้วยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะเวลาบ่ายๆแบบนี้เมื่อเช้านี้เจอไปแล้ว1รอบกลับมาเจอกันตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนด้วยอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเลยถึง5โมงเย็นช่วงเวลาบ่ายๆที่หลายๆคนอาจจะกำลังง่วงๆอยู่เลยแหละตอนนี้อยู่ที่โต๊ะทำงานหรือเปล่ากำลังจะโอ้น่าจะถึงโต๊ะอยู่แล้วกันนะครับยังไงก็สู้ๆต่อไปนะส่วนใครที่ขับรถอยู่นะครับก็ไม่เหงาอยู่ด้วยกันอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม request กันมาได้เลยที่ Flex Connect เดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: SJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินฟรี

เป็นเพลงที่โดนใจหลายๆคนเลยนะฮะซิงเกิลใหม่จาก Full Step หายไปไม่บอกลา Unsaid Goodbye โดยเฉพาะขาร็อกเนี่ยโอ้โหชอบวงนี้แน่นอนเล่นสดแบบว่ามันมากๆเลยนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex

Hour ท้ายชั่วโมงนี้มีกิจกรรมมาฝากสำหรับ Flex Delivery ของเรานะฮะจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยา wow. กับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพกันเลยมาถึง4เมนูอย่างสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปนะครับปิดท้ายกันด้วยเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างใครที่อยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่แอป Flex Connect ของเราแล้วก็รอลุ้นได้เลยนะฮะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีได้ฟินกันจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 หรือเปล่าส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะฮะจัดเอาไว้แล้ว3เพลงนี้

My Daisy จากริสานาริสานะครับแล้วก็มี Renzone ของ Mayra featuring กับ Z9 รวมไปถึงความเงียบดังที่สุดจาก Gasanova ด้วยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ Flex

0: พังงาดงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ช่วยโกหกว่ารักนะฮะซิงเกิลจากหนุ่มกวินดีนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้กับ FJ ญี่ปุ่นนะทุกคนบุญอยากจะบอกว่าในยุคนี้นะครับ AI เนี่ยเป็นอะไรที่มันมาแรงมากๆแล้วคนก็สามารถเข้าถึง AI ได้แบบง่ายๆเลยจะเจนรูปต่างๆเจนวิดีโอโอ้โหบางทีมันเหมือนจริงมากๆเลยนะแล้วผมไปเห็นข่าวนึงมาคือเขามีการเจนแบบข่าวปลอมเป็นสื่อหลักๆสื่อใหญ่ๆเลยแล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายคนนั้นคนนี้เกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะฮะเวลาที่เราดูอะไรในโลกออนไลน์เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจลองถามคนอื่นดูให้แบบหลายๆคนช่วยสแกนช่วยดูว่าเฮ้ยมันจริงไหมมันเป็นอะไรยังไงเพราะทุกวันนี้ดูสิเทรนด์ล่าสุดที่เขาไปเจนรูปอยู่ข้างๆสนามกีฬาเบสบอลกันไปเจนอยู่บนเวที M Countdown อะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนจริงมากเลยนะบางทีคือแยกไม่ออกแล้วคนก็เจนกันแบบง่ายแล้วก็เยอะมากๆด้วยต้องระวังกันด้วยนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Lake recommended this week.
6: นิทานของเราจีบ X Marvel Pixie

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: เอสเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

พูดไม่เป็นพูดไม่เป็นนี่เป็นไงครับผมพูดไม่เป็นก็ร้องซะเลยและนี่คือซิงเกิลใหม่จากพี่บี้สุกฤตนะฮะอาจจะร้องเพราะไม่เท่าพี่บี้แต่ก็พยายามเต็มที่นะครับผมและนี่คืออู้บ่อจ้างจากพี่บี้สุกฤตนั่นเองปล่อยออกมาให้แฟนๆหายคิดถึงกันแล้วไปฟังกันได้แต่ MV ยังไม่มีนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่มีด้วยเนาะเพราะพี่บี้ก็ยังอยู่ในวัดอยู่เลยนะฮะส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นเลยกับ Flex Recommended Flex like recommended Flex Flex Ne

0: วันนี้ญี่ปุ่นต้องไปก่อนแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าส่งไมค์ต่อให้กับ FJ Sen เลยมาส่งทุกคนขับรถกลับบ้านเย็นนี้อย่างแน่นอนนะครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมตอนเช้าๆด้วยแล้วก็ตอนบ่ายด้วยนะ2เวลาเลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับ Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โ

งรักจาก Three Man Down 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงที่ทุกคนคือคาดหวังได้เลยว่าจะได้ฟังเพลงกันแบบจุใจเพราะว่าเต็มที่กับ10เพลงฮิตต่อเนื่องแบบนี้ทุกชั่วโมงเจอกันชั่วโมงแรกกับ FJ Sen นะคะมาแล้วมาแล้ววันนี้อยู่ด้วยกันถึง 1 ทุ่มครึ่งเลยอยากฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้เหมือนเดิมผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญเนาะคือวันพืชมงคลที่หลายๆคนก็รู้แล้วล่ะว่าเป็นวันพืชมงคลเพราะว่าได้ติดตามข่าวกันบ้างละหรือว่าอาจจะมีครอบครัวเกี่ยวเนื่องกับอาชีพเกษตรกรก็จะให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษรวมถึงทางด่วนด้วยนะคะที่ขึ้นทางด่วนกันฟรีมาหรือยังวันนี้ฟรีหลายจุดเลยนะทุกคนวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ทั้งเส้นทางแบบดินแดงบางนาดาวคะนองอะไรเงี้ยคือหลายด่านมากเนาะแล้วก็แจ้งวัฒนะศรีนครินทร์บางปะอินปักเกร็ดนี่คือเซนไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในเรื่องของพิกัดทางด่วนฮะแต่ว่าวันนี้เหมือนจะแบบฟรีเกือบหมดเลยไหมอะยังไงก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยแล้วกันไม่ว่าจะไปทางไหนแล้วก็มี FJ เซนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: My Taste นะคะซิงเกิลนี้ค่ะคือ pre debut single จาก Taste Girl Group แรกจาก Love Is Entertainment นะคะแค่เพลงนี้เพลงแรกที่เป็น pre debut นะทุกคนยังไม่ได้เป็น debut single นะก็มีทั้งจังหวะที่หนักแน่นสกิลการร้องและแรปที่โดดเด่นมากๆนะคะแน่นอนมาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอทุกคนอย่าลืมไปดูกันด้วยนี่คือบรุกกี้ที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้ก็ว่าได้ส่งท้ายในช่วง Flex Recommended นะคะ
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ชั่วโมงหน้าหลัง 18:00 น.ที่ Flex 104.5 ค่ะเซนมีเพลงหนึ่งที่เซนว่ามันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้มากๆเลยอ่ะที่เราอาจจะเจอกับฝนตกแล้วรถก็ติดใช่ไหม
2: มีบรรยากาศฝนตกรถติดช่วยฉันยังมีมือเปล่าว่างอยู่ให้จับเท่านั้นต้องดูที่แก้มฉัน
0: ซิงเกิลนี้จากพี่ว่านธนกฤตนะคะระยะปลอดภัยค่ะเดวันจากปันนะคะ

0: ชั่วโมงหน้า1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz น

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: แอบบอกรักจากเจ้านาย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มแล้วช่วงเวลาที่เลิกงานถ่ายฟีดกันได้เต็มที่เช็คข่าวสารต่างๆอัปเดตใดๆก็โอ้โหเซนก็คิดว่าหลายๆคนมักจะใช้แอปพลิเคชันหลักๆอยู่ไม่กี่แอปหรอกหนึ่งในนั้นก็คงจะหนีไม่พ้น Instagram เนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเปลี่ยนผ่านอะไรรวดเร็วมากๆนะคะอย่าง Instagram เนี่ยฉันไม่รู้ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนนะแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่นะคะเราสามารถใส่แคปชั่นแยกทีละรูปได้แล้วนะเหมือนที่ปกติเราอาจจะทำกันใน Facebook กันซะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Instagram ทำได้แล้วสำหรับโพสต์ที่มันเป็นภาพสไลด์ใช่ไหมเข้าไป edit ได้นะคะตอนนี้ไปใส่แคปชั่นของแต่ละรูปได้ลองเข้าไปละเซนลองเข้าคือยังไม่ได้โพสต์อะไรใหม่ก็เลยลองเข้าไปกด edit ดูอยากรู้ว่าทำได้หรือเปล่านะคะก็สามารถทำได้สำหรับรูปที่เราลงไปแล้วก็ไปใส่แคปชั่นแต่ละรูปได้เหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่ากำลังจะอยู่ในช่วงของการทดสอบฟีเจอร์นี้แหละรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่หลังจากนี้ถ้ามีอะไรเซนจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันแบบไม่ตกประเด็นแล้วกันเนาะประเด็นใหญ่นะทุกคนเรื่องโซเชียลเนี่ยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอล

0: ชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
5: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKKบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

ได้แค่เดินมาส่งนะคะก็เป็นเพลงที่เซนคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนรอฟังกันอยู่แน่ๆเลยส่งท้ายในช่วงนี้นะ Flex Recommended นะคะนี่คือซิงเกิลจากกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart Flex like Recommended พูดถึง Flex Talk กันหน่อยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ที่เซิร์ฟโมเมนต์กันแบบโหจัดเต็มมากๆเลยนะคะทุกคนรอเลยสำหรับไลฟ์เวอร์ชันสุด Exclusive ใกล้ชิดศิลปินที่เราชื่นชอบและคิดถึงที่ไลฟ์สตูดิโอใจกลางสยามสแควร์นะคะพรุ่งนี้พฤหัสที่14พฤษภาคมทุกคนเจนว่าเราจะได้ยิ้มกันเยอะเลยแหละกับศิลปินสาวเสียงดีหน้าตาน่ารักด้วยน้องเพนก็เป็นความสดใสที่จะมาขโมยหัวใจชาว Flex พร้อมกับซิงเกิลใหม่แค่เธอยิ้มอ่ะเดี๋ยวมายิ้มกันในช่วง Flex Talk วันพรุ่งนี้หลัง1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะใครอยากจะมาเจอกับแขกรับเชิญของเราแบบใกล้ชิดหน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ก็อย่าลืมค่ะไปสะสม Flex Coin และ Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและต้องขอขอบคุณ Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่ Macro และ Lotus เท่านั้น Flex Next Hour ส่วนชั่วโมงหน้านะคะ3เพลงนี้ที่ทุกคนจะได้ฟังที่ Flex 104.5 เท่านั้น

0: 3เพลงนี้หลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 นะคะอยากฟังเพลงไหนถึงจะใกล้หมดช่วง FJ Zen แล้วแต่ทุกคนยังขอกันเข้ามาได้นะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะเพราะว่าคืนนี้แน่นอน FJ ต้นรออยู่เป็นเพื่อนทุกคนถึง5ทุ่มเลยนะคะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

โอเค not okay จาก Boy Pod featuring กับ Bilkin นะคะวันนี้หมดเวลาช่วงของ FJ Zen แล้วแต่ทุกคนยังมีช่วงเวลาชิลๆฟังเพลงกันได้ต่อหลังจากนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะมีซิงเกิลนี้หวานๆเข้ากับชีวิตช่วงนี้เลยของศิลปินคนนี้

เสียงเป็นเอกลักษณ์แบบนี้โบกี้ไลออนนะคะยิ้มมา3เพลงนี้ค่ะรวมถึงเพลงอื่นด้วยทุกคนฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกัน 5:00 น.ที่เดิมที่ Flex 104.5 และอย่าลืมว่าเราจะมีน้องเพนะคะมาหาเราที่ Live Studio ด้วยหลัง 1:00 น.เจอได้เลยพร้อมกับซิงเกิลใหม่แค่เธอยิ้มพรุ่งนี้มายิ้มกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะอยู่กับพี่ต้น 2:00 น. ถึง 5:00 น.ไปแล้วค่ะ

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
2: ว่าคิดถึงเธอ
1: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeace Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
2: ฉันคิด
0: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ัดให้ฟังกันไปนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่ต้นเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะครับทุ่มอยู่ในใจนะครับจากก้าวจิรายุนะครับก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องซักซีดห่วยคันเทพด้วยนะฮะและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับทักทายทุกคนก่อนเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาว Flex ของเราตอนนี้ต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเลิกงานกันแล้วนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเนี่ยจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ฟังเองนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะฮะเข้าไปในแอป Flex Connect ของเรานะครับพิมพ์ชื่อเพลงกันมาได้เลยเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะครับอยู่กันไปยาวๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของต้นนะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับทำให้เราได้เห็นมุมมองความรักที่อ่อนโยนของปันสนวัตรด้วยนะฮะรักให้เธอได้รู้นะครับบอกเลยว่าความแรงของเพลงนี้นะฮะทำให้ยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเกือบ3ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาแค่ประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนก็กลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับห้ามหนีกันไปไหนเด็ดขาดนะฮะต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ได้ฟังกันแน่นอนนะฮะกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธินะฮะหัวใจปลอดภัยดีจากแก้มวิชญานีรวมถึงสิงโตนำโชคนะครับกับเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหม FJ ต้นอยู่ต่อแน่นอนนะครับเจอกับทุกคนชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: Flex Flex Recommended This Week
4: ไม่อยากให้เป็นฝัน ETC Feed Osius

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. สิบเพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉันนั้น

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากส้มมารีนะฮะกับเพลงถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วนะครับแล้วตอนนี้กลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วนะครับก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นก็จะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางกรมอุตุเขาก็ออกประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับว่าในช่วงวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่17พฤษภาคมนะฮะประเทศไทยของเรานะครับก็จะเจอกับฝนตกหนักเลยนะครับในหลายๆพื้นที่นะฮะทั่วประเทศเลยนะครับโดยใน

0: รุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60-80% ของพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: พังงาดง้ำคำโลกจัดไป
7: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: สำหรับใครนะครับที่ยังคงจำวันที่เคยถูกบอกเลิกได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับเราก็ยังคงจำความรู้สึกในวันนั้นได้ดีเลยนะครับซิงเกิลจากดำรงนะฮะกับเพลงสุขสันต์วันเลิกลานะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับต้นจัดเอาไว้ให้แล้วนะครับกับอีกหนึ่งเพลง

รอฟังกันได้เลยนะฮะขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck to the both of us นะครับจาก Tattoo Color นะฮะและอีกหนึ่งงานจาก Boogie Lion ด้วยครับ

0: ซีลนะฮะกับเพลงอย่าอยู่คนเดียวนะครับทุกคนก็อย่าปล่อยให้ FJ ต้นต้องอยู่คนเดียวนะครับกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จัดให้ฟังกันไปนะฮะเอาใจแฟนๆของเจฟซาเตอร์กันหน่อยดีกว่ากับเพลงนี้เลยครับ Lost and Found ฉันก่อนเจอเธอนะครับและตอนนี้ FJ ต้นก็กลับมาเจอกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะฮะจัดเต็มกันไปเลยนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับใครที่ชื่นชอบการดูคอนเสิร์ตนะครับต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมานะครับเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเป็นประจำนะครับจะทำให้อายุยืนยาวและสุขภาพดีขึ้นได้นะฮะโดยจากการศึกษานะครับเขาพบว่าการไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าฟังดนตรีเพียง20นาทีนะครับก็จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ถึง 21% เลยนะฮะแล้วก็ถ้าหากคุณไปดูคอนเสิร์ตเป็นประจำนะครับก็จะทำให้อายุยืนเพิ่มขึ้นถึง9ปีด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงนี้ยาวๆไปจนถึงช่วงปลายปีนี้นะครับก็มีหลายคอนเสิร์ตมากนะฮะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับใครที่ชื่นชอบวงไหนศิลปินคนไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับรีบจองตั๋วไปดูกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเนทชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเนทคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life Thai สมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่นะครับกับเพลงเชคนั่นเองครับถ้าพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นทั้ง3สาวพิกซี่นะครับมาในลุคที่ดูโตขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีความฮอตมากๆเลยนะครับฮอตกว่าซัมเมอร์ในประเทศไทยอีกนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV เพลงนี้นะครับต้นขอแนะนำให้รีบไปดูกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Flex recommended. Recommended. Flex Flex next hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้นะฮะเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับใกล้จะ5ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะฮะกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนครับ

0: แคลวคณิตกุลนะฮะกับเพลงถ้าเธอจะไปนะครับก่อนนั้นก็คือฤดูของเธอจากนูนิวรวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกัญชาลีด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKKบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ประสานีไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ประสานีทั่วประเทศ
1: พังงาดงามซ้ำโลกจัดไป
2: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: น
1: ลิโดไลท์เฮาส์เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
4: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
6: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: กับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 non-stop music.

10เพลงฮิต45นาทีพี่เฟล็กซ์ 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย
1: yes.
0: จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5